0: 哎，妈妈，俺呐，哎呀，俺。
1: 真行啊！
2: 聂桂英用身体保护着景老三，这是一个母亲对儿子本能的爱。出乎意料的是，面对泪水和拥抱，景老三依然保持抗拒的姿态。亲人的到来似乎并没有融化景老三的内心。一个从小就失去了温暖的人，会选择冷漠到底吗？
3: 想你啊，
0: 我往湿咗床边讲话，大有啊！
1: 我问我被堵开。
0: 我刚被摔了，我走到警场的，我摔在桥头的呀。
1: 有啊。
3: 我打开夜色是红满满红红，我都等他。
0: 是都是。
3: 他那陪着他呢，把我干的。嗯。是阿伯啊，他们这。
1: 嗯，跟哪？别还有啥？跟哪没破？
3: มันเข้าหลังมาไม่ได้หันบีนะไม่ได้หันบีหันรองนะมาไม้เชียงเรียนสิงห์ขวายีปุ๋ยปุ๋ยสมัยปุ๋ยปุ๋ยดุยปุ๋ยสุดสุดสุดแค่เทียนหวานยีแค่เทียนกับเพื่อน我咋宝贝，咋的又回来一次？
1: 天哪！
3: 妈妈带出去了，真的。